0: มหารานีรามามันย่ำเยียกะโหลงลิน
1: โยโดเน
0: กันดีได้ของโตเลยบีลงเตียวมันบัตต
1: าเลเล
0: กันเนียปัญญ

0: ันเต
1: ตันยิคันดาดานิกาลีเตปันยิฮูลงลัน
0: ยอโดเน
1: นี่ฮะจังลิโบราณเนงันโลอันนิมูสังยุต
0: ตันเลเน
1: มันกะลอกโดเนลาย

0: ำนี่ป่าน
1: เย็นนานไป
0: อยู่กันดาอูมาจงเลเล้งตุลาโอจงเลเล้ง
1: เลี้ยงนาเร
0: กันนี่ราตีโปงกันรังละนุสันนาดัง
1: ยังยาเล
0: กันนี่ระเดปนี่หักละนุโปสงตุวะติกายปุ่นลี
1: มาเต
0: ยุตังกันลงโบอ่างปาเรกังล
1: งยาเล
0: นาลังมา

0: เวนี่นานอารพอชงตูบาอยู่มานะ
1: ลองมองเ
0: งนั่นเก่งเฮนตาแจงละเองลังกระรัก
1: กันเ
0: นี่ยเนดูอันนี่ยงนักนักดู
1: อันเดเล
0: นี่อาคาสันปัตตังอารันกุมารง
1: ลังโนเร
0: นี่เก่งอากุเฮน

นานนี่ห้าวลงตรงดอกกินสากเกาะสากกูสากเกาะแต่มันไม่หยุดตั้งเลยนะนางอรัญญา

0: นะมังงาลังนะตุกงหล่นน้ำนะตุกกง
1: ดานเป
0: นี่นะนะปาลาเดบะเลบังหูมานะตังงาดูล
1: ีเตเล
0: นังนังงี้แลแต่เสะนังนี่แลแต่เบชันแม่ตุกกง
1: งดานเป
0: ดีนะนี่ฮะละปูสงโตวะโหลงลัน
1: โยโดเน
0: ดีนะตาเอนาสะปุเตนิราติ
1: กามาเว
0: กมาให้ตกกาสะยูรุกติมตังลาก
1: โกโตเก
0: ดึงเปปาลาปารณีปุณโนมาเตบันโล
1: บังดานเป
0: ติตันละโลอมมาสะกาลมติละกินได้
1: ยองมาเด
0: เปปาโนลันโตอานบอฮัลมโต
1: อานปันเย
0: กันเตปาลากันบนางตานาตงาดู
1: ลีเตเล
0: นาอีปันโย